0: เรื่องวันวันอ่าถึงว่าสิโอเคเนี่ยเขาเห็นเนี่ยดิสิตัวมุกคูรุมินตอนตากที่มุติเดียวกันอ่าเห็นเนี่ยดิสาวเล็กนั่นเลยบังหัวก็บุตาวูแต่วิ่งแล้วแต่ลมูเลสปันสัตว์เห็นเนี่ยเทเลมาตากเลยบาราลนักวิ่งมาเห็นเห็นเนี่ยดิสวยที่มุติเดียวกัน
1: ยันมีดีโอคนคนนั้นมีดีโอคัมพูลุงยันดิสวยละก็เหตุ
0: ย่าเลี้ยวบัดฮิลามีดีโอนี่นะฮะล่ะทุกคนย่าที่ดีมือดีกันดีในรั้วก็มัวร้าวอยากให้ดูจับบุ้มคุยลิดูเทวะคนตรงนี้คนดีละละมือเล็กก็โคตรคนขับรถดีพูดโคตรคนเยอะบัดดีนัสตาป้าแต่ที่เจ้าเลี้ยงย่าลุยล่าสุดก็คนนี้มาร้าวๆเอ้ก็เลยเรื่องมาขยันเรื่องมาราบเอ้ยไอ้บาร์ลาร์มาดีนะดีทั้งเป็นคนตัวเล็กๆคุยจีวะ
1: คุยจ
0: ีวะผมไม่บายามุดิวเอ้ย
1: อาฮิเลเบลเลตินมือดีขังคิวกระหอบตัวบุตรมาอย่าหาราคาดีขังว่าคุยพิจารกว่าเลือกพัดสิงลาบุจวนเอาวิโลว่าขับขันยันจักรกง
0: เอ้ยบัตรดีบ้าขามเมย์นิโอเคนัลเลนเจ้าคนที่บาบุจวนยานุฮะคือสิเมลินที่กันจะมาบุรุงยาลอยาลบาบาลคนนั้นก็มันว่าปนว่ามุสิมันมาลูมาคุมสิทธันเองนู่นเลยน่าลาสับบุรุษคุกับคนคนลงทายมุดิมุนุโมเฮลมมุดิพลาสียานุอาบาลคนมุงว่าข้าวหุ่นข้าวมาบุกขับปักว่าบักเขาขันอาตัวมาคอยอะไรคนเนี่ยยามที่บัตรบ้าบัตรตาบัวลำบุตรวันยามเห็นคนกินอะไรดีพลังวะกินอะไรตุ้งกินอะไรดีปีจีเลี้ยนมันถ้าก็อะไรดีปีจีดีมาอุลโลเล่นนะโอเคบาร์เราละฮะละเห็นมือนั่นตัวนั้นเนี่ยไอ้ยามบุตรวันนั้นนี่เลี้ยท้อไปเหรอทุกทีก็ตราฮิสัตย์เนี่ยก็ดีกว่าอีหลอกทอบคำนั้นแต่ฮะเต็มเลยละฮะทำมาเนี่ยฮิติเลยยาฮะละมันอะไรกันปุ๋ยดีนะดิสิอันคุสินาเลตัดที
1: ่ล้อสาบุยดิตาวูค่ะกับตัวชนะเลตัดที
0: ่ดิตาวูดิคนดิเจติดร่าละเอร่าตาวูอันกันเจ้าหัวยาอะไรวะคุณดิเลยอ่ะ
1: ลูดีร่าละละเอร่า
0: ร้านเล็กๆที่เฮล่าบ่อยทำไมที่ว่าเขาติดมือเลี้ยลูกอีเลี้ยลักอะไรกันดิฉันทำไม่เลี้ยลูก
1: เอ
0: ้ยดิคาร่าละดีพัตตาคาร่าละว่าตัวบูชาดิดิโกโบขันเดลคุยบ้าบ้าบูขันเลยเอ้ย
1: โอ้ลูกสาวเหตุลูกสาวเจนก็บอกดาราดนลูทว่าเอ
0: ้ยทวีเล่าจะมาคันนะครับคัตรมาบายชิลกูร์บัตมาอย่างโหโหฮิโลเทนอโกฮุกุนซีเล็กๆคิวเนวฮิโลเทนเนี่ยคุดูละฮิโลเทนมาใครจะคุบานะบุนบุมาเขยมุสิตันายูลูกฮาราเขยเนี่ยฮัดูลามุนัตเฮดูลามุนัตเฮลากุนกุสินามาตับ้านนั้นจริงๆนั่นเลยบ้านนั้นเป็นบ้านขัง
1: เลน
0: เอเลียนเมื่อบ้านนั้นบ้าพี่ลีพี่ลีที่บ้านเบลล่าเขาตั้งมูนมูคุรุมเอ็นบ้านเล่บาราร์ที่บ้านเล่ที่บ้านนั้นสกุลบ้านนั้นสกุลมัวมีนุสยาเอ้ยลายลีเจฟรูอันนั้นจูกลัวบารูเตเลียนบ้าบาราร์บ้าบาสิตันใครเรียกบาสิตันน่ารับบูบัตันเออเออ so หากเกิดตัวมุจันน์ที่คุณเลสเป้าสิทธิ์ที่ถ้าคุณจะใส่เดซิมเบอร์จะคุณอยากกับบาลูบาร์อาฮีเออตัวนี้ก็ที่อาบุตัวเออ
1: ยานุคุณจะน่าหราอารมณ์โลโลโฉมาเจรจาหน้าว่าคุณดูแลคงวิกฤตเลยดูที่นักวิจัยอารมณ์โลโฉมาโลทะเลกันดีพอหรอ
0: ดูที่นักวิจัยเลยเด็กคน le tso ma tsara ka di pholo ho lomona ke mo di kuka mate ke di khaila ga di bula ka dintsha
1: ka dintsha hela
0: ka dintsha hela le di khai ha di khaba
1: to sa tsabe ma police
0: ya eh ha ka bo go du ga botso tse u di ma plane eh luang mo ga lulu mo ga mo luang mo ga go lokong gape se go tlhabologo jaana ka gompieno lati jaana batho ba sene ba dulala kwa matameraka ko dikgweng ga ba kwa mare magae a matona a kwa ko toropong kwang ke buang gone kwa nako tse go na le meraka go dile mekhukunyana mo nageng ko dikgweng ko laontse lo mogaa tadio lobakante ditonki ala loa go tswela ko morakeng kwa wa go tsoma dinomo lo tla go nera metsiwa lo ka go jewa
1: ke ne kuka mahara ka gate e kotsi ke dinaka tsa yone di tsa lo lo e kgona jang
0: kuka mai kwe mele he khone le bo kolani bo mona kuka mai le he khona ke khone ha ba di nje di khane a se katana morre konya nale kana o fumangan Chitla ke la kama ngole hera hanti war por u le ka go re ska ba go krea peo u tle go khatse ka peo me ga pone ka ne bo ka ra o bana itsing e tsore ka ka go dia ya senka ga te tsana lengwe go di ntse di shumula gone itse gore batho ba gone kwa e tsala mokgwa wa wa sose wa nkwe ko relwa e boela go di ko dintsa di tswang gone janona o dukologo o tla go etlela ka
1: ya
0: gantse dire gagogagogago di kganena fela o gogobile motrentle bak tinkilometerela o le jaaka palema kae kone metsitsipelo wa gago metsitsipelo ago moi ke ba mo pelong fela a e tlola ya go wela ko mme gape ke se nosi ba bangwe e ba nne ofo dree o fiw ga o bona fetsa ko go yone eale ha yo a tsepa ka yo loi o e tsepa ka ga le tsurile ga di a gapana mo go yone ee
1: ga o kgone ganka ka wa ya tamela hela ya
0: e ga o itumele hela o le lobakanyana kwa nnya e lege di bola jalo maape dilo tsa bo go nnako tseoa dilo di se bogale ya ka gompi yone jana ee di le matleke nako ngwe gala e le gorupu dintse da go di kganena kore di dula di dukulogala jana di le twa modu nako eno ea oa ha o le mokolopu tseno gone a gante dikologa one wa di loma wa di loma kana monna o mme monna o tsama ka maruma le mararo ke gae kele tona jele go na le jelennyane ja bohelo ga e le gore e bosilo thata gore o e gwalalele ee
1: mapolisi lo sa tshabe ga ise lo tsamaye lo a kopana le bone lo a ya ko tronko
0: taramogala ka se ke bae tshware ka dutsio ee ka se ke bae tshware ee mme gone itse gore ke tronko mme elei ka bofersegtag
1: ga o tswa ko botsona bo le ba kae gara
0: ne erile ke ntse ke le mo Botswana ke gone ka go simola mmereko one wa Johannesburg oa lori di etla go tswa bo Gaborong go bakiwa banna ba ba yang Gauteng e gone go na le Motswana wa mokgware a re e mmerekoko kamante ba he ke ya go ikwala ikwala nna he kgotlhama dilori le ba bomo lepolole Gaborong a go palamela trena mo Gaborone hak Joburg golokong kilo bereka 8 jaar ntse ke le koo mme ke ne ke tla ka di lefe gate di ferlofonya.